0: 音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
3: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นตันคำเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้ไว้ฟังกำครับเศร้าเมืองใหม่

ีเดียพี่น้องผู้ฟังดังไลเขาเสียงขับเสียงสอบปองนี้ก็พี่ออกถึงที่นี้ยินดีกับดังไลครับฟังน้องเศร้ามึงล่ะสังมาเราง่ำหน้าขวังตัวนี้ไหลปบใสน้องนั่งโปป้าหือหัวใจปีตกล้วนอยู่มึงล่ะ

0: กางเหลือเสียงเข้าอื้มตรงนั้นหายกายะตรงเบิ้งหันสักมาร้อยๆตีไทยแก่นเปียนดึมสึงกางตีบนเบิ้งเสือเก่งตวงหูหางกางเบิ้งยิ้มผวงร้องตรงกางเบิ้งในมียังจีดึงเปิ้นห้องจีหลวงหิ้วสาจาจีฟ้ากางจูมุงสุดกะอาละจีเสือกางหนังบาขึ้นถี่ก้นไหนฝงเบาไปก้ากูวันสายสังถัดกำในมีขุนเบาซื้อสวยหางกำนันโก้ดึงหรือโหตื้อคุบกาบเบอร์หลับป้าโคทงดีหมวกได้ตู้ไหวมาออกจีไต่ตั้งกะเจอเจอ
1: ตั้งไหนสู้ออกไปเหตุการณ์อ่ะ
2: จ้าเฉียงเหวเบิ้งติกระถา
1: ติกระหลีเบิ้งเปิ้นวงหนึ่ง
2: จ้าเฉียงเหวเมื่อไก่ตู้ต่ำมูเนาะจ้าเฉียงเหวการสาวเบิ้งเปิ้นแหงจับไปดื่มตัวละ
1: น้องตั้งไหนแปลว่ากำบีล่องเอกปีโฮมอยู่เปียงตอมเสียงเตยสีเฮ่อเร็วกล้วยกอบหอมโฮมต้นขันเก่าอย่างจังดื่มสุดตั้งไหนก็ย้อนยันกาเบิ้งเปิ้นฝึกดองกัดตั้งจางวงหนึ่ง
2: จ้าเฮาปิ่นก้นกัดก้นกาคือก็จังไล่ล่าไล่ตาขึ้นมาตูถามเอาไว
1: ้อ๋ออยากจะลองตั้งไหนจอยห้องย่องอยู่เกาตีไว้ใจโคตรจามห้ามมันได้ตั้งไหนอยู่ขัน
2: ใจเสียงเฮ

0: เสียงหิ้วเหมือนหนังดบอ่อนที่บินออกห้างหนังกันจุ้มซื้อจอกจ่อนจุ้มยิ้มบวกหมากก้อนหิมตังกลางเจอปิ่วสร้างดังกาดะมันไปหย่าเข้าตั้งเดินไปมาถึงตรงเบื้องกลางตีดึงตีไทยเติกเปลี่ยนวันกาดบนต้นคนไปก้าซึงข้อนไหนดุ้มเสียงเฮียวทวงเข้าวางกาดกาไปไปตุ้ยตุ้ยกันหนังมาจ้าหันคนดุ่มสองโก้หางด่าอุ่นหอนหอนก่อนกันตั้มขายกุ่นโค้ไว้
1: ใจหมดสองขาย้อนเขาเลือกอ่องสุไลกำเนิงตีไล่มันได
2: ้อ๋อหลังเนี้ยหลังเนี้ย
1: อยากเจอใจก้อยเหมือนหางปีนกุ้นตีไกลไปจ้ามาปีนนุกเถอะมาเกาอยู่จีหลงหิ้วบอกว่าถ้ำเปียงหยาในจ้าหันสองคือเอ้ยกูเจอรีเกียนจุ้มตีตีย้อนถามใจหมดสองขาซ้ำปีนกุ้นมึงนะ
2: หางคืออยู่เทตาสี่

0: ยังอ่อนได้ดีที่เธ
1: อปืนวางขึ้นคำอยู่ปลายไม้เผลอใกล้มันได้มันเจอเลยดับได้จังมีมาเลี้ยงปูเลี้ยงบีมันดับได้พักขึ้นจีจังดี
2: โอ้เฮ้ยปีนหนังคำเมื่อใจว่ามาเจ้าดีอ่ะก็สีลายห้างคือปีดองเป็นกุ้นหน้าขึ้นจ้ะจิมอ่อนปูมีปูผักเบื้องกูนะ
1: โอ้สุก่อนมีปูมี
0: ใจก้อยจังว่าเมื่อก่อนดี
1: เจอก็กว่ามีปูมีจีมอนก็อยู่ตื้อปูละมีละ
2: ปีนเขาดีเบิ้งจังออกมาย
1: ังใจก็ปูเจอมากึ่งนี้ห้างก็จำจ้าขากินก็ออกเฮิร์นมาปีนที่ฝึกเปียงอย่าตั้งกัด
0: เจอได้จังปีนกู้ใจ
1: สงเคยตั้งกะได้หึงเคย
2: จังตีเหตุก้อย
1: ผู้ชนนตั้งเหตุสั่ง
0: อาซักจังได้สิบปีผู้โจเปิ้นเอาเข้าหูคำกาเหตุข้าผู้หลังอยู่ได้ห้างดีห้างเสือหลังกันตุกข้าสุดเอา
2: ปีนหนังลูกอยู่สร้างกลางดงบินเอียนเสียนน้ำเดี๋ยวจุกซุงได้ห้องกูวันย้ำอ่อนได้เมื่อไร
1: ผู้ฉันเปลี่ยนสุดไปออกบ้า
0: เจ้าตู่ผู้ไปดวดออกบ้าผู้มึงเจอเฮายังได้ยากันเนาะ
2: ใจก้อยยิ้มหันเกลี่ยนปีนกุ้นกัดกาหันฐานเฮามุนหมันได้ยาถูกเปล่า
1: ไปว่าเจ้เปิ้นว่าเราลูกเก่งหุ่ยดึงเงาส่องใส่หึงก้อยเหลียวต่วงกุนมึงยังดุ่มเบียดฟันดุกเดียวตุกตากาก็ล่าล่าอำหันคิ้วก็กลายเป็นก้นเดียวหวานก้นหนึ่งก็ลีอิงเปิงไต้กัว
2: ปุ๊บเจนเขายินดีพี่ร้องกันเบื่อเลยก็หืมผัดร้านกันว่าหืออ
1: ้อจู่มาเกาไล่จื้อเสียงเฮียวอาศักเศร้าอีปี
2: เกาไล่จื้องาเหล็กอาศักไล่เศร้าปี
0: เกาไล่จื้อคำตันอาศักสิบเก้าปี
1: น้องใจ
0: ใจเสียงเฮียวไม่สามเสียนเป็นกิ้วไม่สามโดนเป็นฟุ้นกันไงเขาคนหนำหมายยังไงลองจับจักสังก็ยังกลัว
2: แต่ก
1: ็กัดปูไปมันก็ที่คำเขาก็ไปเอาปะ
2: กะ
0: กะ
2: จ้าเสียงหิววันปูคำบอกเขาสุดท้ายย้อนเด้อดีเอาปะ
1: เออดีอ่ะจ้ำถามดู
0: บีป้าตีดุ้งกว่าอยู่เฮ้อไหน
3: อยู่วะอยู่วะเปลี่ยนผ่านอ๋อปีนดองใจอ่อนนอนสามกุ๊กเข้ามาลังเข้ามาลัง
1: ตีลุงตูสามปีลองเป็นกุนเมืองไกออกเอิ้นมาเหตุก้าเมื่อไรใครเติมเมื่อเจ้าย้อนเด้อค่ะ
3: อ๋อเด้อเด้อดื้อเด้อไล่หรือเนาก้างก็ไข่ก๋วยหางเขาอยู่สู่เข้าอยู่หลายวันโตอยู่เด้ออ
2: ๋อจุ้มข้า
3: อ่อนกันกินน้ำอ่อนกันกินน้ำสุยังตีอ่อนกันกะถา
1: ตูปีล่องเป็นหนังฝืนไม่อ่อนสามมาตีจอมดมปิวถึงเธอก็มุข่าในยามาปูเท่าเมียตาปันซูกีจู้ใหญ่ข่า
3: อ๋อเห็นทีกูนก็มันขามก็หวานเขาจังหันจู้สูตาเริงเดินเจอเขาปูกีจู้มา
1: ตีลุงตูก็จังหันมาปูเท่าตาเริงปูผู้เป็นกุนใจหวานตีจังเป็นหนังปูหักลูกหลานดังกันหักกูตูปีล่องฮะ
3: เกียนจังตันติติเขาบีลูกล้างสุมาดว่าเขาดีเขาชินิดปูลูกกันในเรือปูเจิน
1: โอ้กี่จู่แต่ขา
0: ปูลี
1: ปูลี
3: ปูเจินดีอ่สู่สามกูยังตับกะเถิดูดีไทยแถมกันหิดกาดีอ่ะ
1: จับเจอปูลีส่วนนี้ค่ะ
2: เขาสามกูอมน้อมพร้อมกันตังก้าหรือก็จังเฮงท่า
4: เสียงเฮียวตั้งเอ้ยดีสองเบาหินเหตุลูกเดียงสาที่หาไฟสู่ตีไทยแถมกันเหตุตั้งก้าตั้งขายปูตันปุ้นกาหลายเดินวันใดตามคำตั้งสามปีร่วงเสียการหาซ้ำอ่อนกันจุ้มจุ้มซื้อซื้อบอกขึ้นมา
1: อุลุงมีป้าปอกกัดบ้าขาว
5: เออปอกบ้าเอ้าสู้ก็สาการหนาว
1: โอ้เจ้าขา
2: จ้าเสียงยิ้วเกี่ยนกับติ๊ดบูตักบูส่วนสุบข้ามซ้ำอุ่นอ่อนปืนจุ้มห้องปามาหึงใครบ่พบมุดปืนหนามาก
1: ูนอกาถึงเธอก็ตัวหลู่ตั้งปืนอิงปืนกันจอยแถมกันเฮาหลู่อยู่ในเถิงมุดในท่านจังดีซาสุว่าก็จังไร
0: จื้อไปเพ้อเด้อกินข้าวคำแหมข้าวถ่อมใจอย่างนิ้วเด็ดติ่งซา
1: อ๋อน้องสองขามือก็มีรองตั้งอีเดิงสองคือเชียงปอกกะ
2: จ้าอย่างนิ้วจิ้วกัดจิ้วปอกตัวท่าเหมย
1: เกาที่ปอกมาคำอีเดิงสองคือยังทับท่าเกา
2: ใจอย่างยิ้วถันมากตุ๊กตุ๊กลงบันทิกาขาเผย
0: บ่ยังไปยินได้

0: บ้าสองวันนี้มันเยี่ยมตัวสาวกูเลยไงถันปุ่มเปลี่ยนเจอเปลี่ยนโคเจอมันปุ่มเมียนกับจู้สาวเออ
1: โอ้เดี๋ยวเออเขาตีได้ปีแล้วซะ
0: ตั้งเบอร์โก้ขนาดเดียวบ
1: ่บ่มขนาดไหนบ่ตีหิด

0: สูบคำคำปืนปูหลังหวานดำตุ้นปูหลอกจังหวะตีเก้าปีกุ้มลาไหวปอกขึ้นลายหือหรอเสียงหิวเมื่อลังจังหวะปูเข้าก้างเสียงห่างจวบพิงบอกโควางกูจังหวะปืนปูสอบจ้อมจากเก้าไหลสั่งปูหลังเจ้าก็ลางไอ้ขุนเมื่อก้อยไหลไม่แล้วตู้ปอกเป่าก้อยไหลป้าเอาติ่งฟ้าตัวอุกเอาขึ้นตัง
1: ใจเปิ้นฮับดังขันเด้อเปียกบาเกาลงจังจังต้านจังไหนฮับเฮอปีตันไก่หยาจ้ะ
0: โอ้จู่มาล่องสาวก้อยสุเลยถ่อมเสียงสุบเบิ้ลคำเปียกซ้ำจุกจันกูวันตำกว่าสัวก้อยสุเลยหันเมื่อล้างร่วมตู่เปียกซ้ำก้อยหัวกูกว่ายังคึกสีลังกอบพี่หมอนะ
1: ใจเปิ้นปีจังว่าร่วงคำกาตื้อเผียวอ่ะเบอร์ใจตกเต้าเข้าเฮินผ่านยังบีลงหวานดิ้งฮะฮับจินถุนแดงใส่จีเกาลงกันนะ
0: จับเจอล่องเสาปืนบากุนดุ่มฟาสามปากจื้องไปจนถามจื้อเมื่อเสียงเสือบอกคำไว้บอกปีรู้แล้ว
1: โอ้ยังเจอล้าใจสู้เหิดใจเสียงบอกเกาลงกันปืนบาจื้อกุนเข้าลำสีจื้อเข้าจนถามจื้อเมื่อเจ้าไรจื้อสั่ง
0: จื้อเอาหางเจนสาหางจ้าผู้หลังบุ้งจอกจอกคู่ซ้ำปืนซาตั้งซ้วงจื้อเอาหางจ้าสาหางเจนก้อยกูเมื่อสาวยินเสียอิ่มวันขึ้นมือจานก้อยเอาเกาไรจื้อเสียงเฮียว
1: โอ้ใจเสียงเฮียวเกียนดีถ่อมตีตี
0: ปืนบาจื้อเข้ายังดำต่างจื้อกุนจื้อเมื่อเสียงเสือหลู่กุยล้วนวาสังบอกปีรู้แล้ว
1: เกาลองจื้อหลังเฝอเกินจื้อคือลอยขานจับยิ้นอายจิมเฮงปูมีผู้ร้ายหมายว่าดิ่งเสียงซอย
0: โอ้ล่างดิ่งเสียงซอยเกี่ยนเป็นจื้อลีจื้องามกึ่งอันก้นเสียนห้องขานกำอ่อนร่องเตี้ยว
1: เกี่ยนยิ้นอายใจเอาตี
0: ปืนหงเมื่อคำหอดสายล้มกูว่าเกาปีไพ่ปากเจอีเก่าขาจู้ปืนหงร่องเก่าโป้หลังจ้างสามงะเกาขุนจังตีลำเจอมาคอยล่องซา
1: ก้อยโกปีเขาถ่องร้างก็โตโป้ละฉีได้หอมบอกจ้าโป้ไว้หิวหอมบอกจ้ำไปโตโป้หิวแห้งเอาใจ
0: จังว่าเจ้ล่องสาวปืนหงสายโคมพี่ยังบอกคำดำเปียกวามเบอร์จ้ำบอกจังท่าปืนหงเบอร์ร่องพี่ยังบอกคำให้เปียกวามเบอร์ไว้บอกจังก้อนปีเคยย้อนป้อนจังตีมา
1: คนเก่าพ่ายมาย้อนบอกจ้าก้อยโคดีดารับปากดาดปากดาเด่นดังปออันนังบอกจ้าดีเก่าดังก้อยโคขุนปนเอาตั้มตีกลางตั้งตาเปียด
0: ปล่อยว่าเจ้แล้วล่องสาวเก่าปีเตือนเตือนเปียงกูวันแดงเอ๋เก่าจังที่พ่ายจอดเจกูว่าวขาจอมเจริญก้อยไข่ย้อนได้คู่ยงกีเมื่อคำกาตักซิมเปียงกูวันตั้มตู่จูล่างเอ๋

0: hun pi ma do kai putan khon sam sawa pi ti zon po ka tong ko su tong kham ha wai di di la
1: pio ti mơ sa ti ka su pai tet khat pat pet kho hak den siet cha song ha
0: dong hau tu tam cha ju khan
2: xiang hiu buộc thừng ti ru ka ya m sư dung tin ơi di song ko มันตินเมาตินบังโถถีบ่อนเข้าผ้ากะตั้งสี่สองบ่าวดันโป้ตื่นมาตั้งเจ้าเขาจิ้มหันเสียงหิ้วล่าเสือเสือกีถ่างไอ้ตีป้าได้รองดีขึ้นมาบังล้วงกูมาถามเถียมกันโจมอโป้ดึมเปียตั้งดับตั้งดวน
3: โอ้ล้างดิ่งเสียงสวยก็ต่อได้ยินเปินใครตีไทยมีดุกสาวซาที่เฮือนหนึ่งไล่จื้อล้างดิ่งเสียงสวยหางนี่สิเปิ้นตั้งเบิ่งใจโคสุกเสือหลังเสียงหึงเจ็ดจังหน้ามีหงจอดกู้แสนข่างกุนโจก็เจอมันไหนใจฉังหิว
0: อืมจักเอาโอ้
4: ก็ปูไล่ยินเปิ้นจ่วงตั้งเจ้าอ่ะปูหมอเปิ้นมาปั่นปั่นเด็บๆยังในหันใจฉังหิวเกียนบุญหมานเต้ๆได้ตีจังปลามีสว่างคือย้อนกันมาบ่
3: จักเอาคนฉังหิวตั้งดังหนิงเสียงซ้อยถึกได้ควบกูปีนห้อยตั้งเปียง
4: ล้างหนิงเสียงซอยกบจ้าเมาเสียงหิวตั้งเปียงแดงทองต่างเสียนเบี้ยวดีย่อง
3: ในเกียนปินดวงหุ่มตั้งโจมเขาดี
0: ก็คือปันของฝากให้มันก้อยซ้ำเข้าจะจุกที่ปันสังจังดีเอ้ยส่งขึ้นเตียมก็เข้าจะรู
3: ้อ๋อตัวตัวเข้าขาของฝากดีให้ปีเขากับปันปีดังเออก้อยว่าสู้ขาของฝากเบี้ยวดีสิปืนนั่นแหละ
4: ของฝากเบี้ยวลีสีเปิ้นเบี้ยวเลยจังเป็นอันดีสีเปิ้นไหน
3: ปันเสียงปันคำตัวมโหเจอโกนเหตุกาเฮือนเลยตัวบี
4: ดีว่าปันมั่นปันตอนอีกคำพี่ก็โกนเสียงกูวันอีสวดดุงก้อย
0: โอ้เก่าข้าจักตัว
3: ที่สัง
0: สักกาจ้า
3: สักกาจ้า
0: จังเอา
4: ก็มีสัตว์กาจังจังเทือกเหตุของฝักปันมันนัก
3: กะเฮาอ่อนกันกะขาเตียกซ้ำขาจดเต้าฟ้าของกุนกว่าสัวเหมือนขาได้มาสุดด้วยเป็นเผื่อมาอยู่หิมตาลำใน
0: อ๋อเป็นเสียงเหลิงซา
1: ใจเสียงเฮียว
0: เสียงเหลิงไล่ในปีน้องใจเป็นตู่สามปีน้องออนกันกับขาสัตว์กาจ้า
5: สีเสียงดิ
1: โอ้จับเจอใจหุ่นสองขา
4: ใจเสียงหิวหังเคยท่ามาป้าลาลัน
0: เออสองเคยเสียงไปแล้วร้อยเสียงดิหูแล้วเจ้าล่างปูปีนใจมาจุมาจุกแล้วรู้ไหมยังตับสูงปวดกันแล้ว
1: ใจเสียงหิว
0: จำใจมีคำสั่งดีต้าน
1: ใจเสียงหิวเก่าล่วงเหลียงจ้า
0: โอ้ล่องยังตับเหลียงใจปีขาได้สัตว์งาจ้างแฮจะปอกขึ้นมาหับเอามาล่องเข้าหืนห้าห่มสั่ง
1: ก้อยโกใจพี่ยานผัดจังเจียวมาน้มโด่งสร้างเที่ยงเป่าโกผ้าขาดเปียดเอาใจ
0: ก้อยสุล่องเก่ามันบัดโคเสียจ้าอย่าไปโด่งดึมตั้งเพียงสองห้าตัวตีจ้อมเดินจ้อมมันตีเฟียงกึ่มขอดเดียน
1: เก่าล่องขี่ก้อยขี่อันเดือดโหตุ้มตุ้มฟ้าดังเขาก้อยโกมบอกจังทุนตะกี้ร่มเป่าสารดำมาใจ
0: ก้อยสุลองเก่าต้องเกิมโคเสียจ่ะยังโกฝนโดดต้องเป็นหาด้มดิว
1: โบรันเปียวสุจิ้วกาจิ้วบวกไปให้เก่าล่องท่าเติ้งบวกหึงเพียว
0: ดองเก่าตัวตั้มใจปีที่บ้างเป็นสิ้นหางจับใจตื้อไว้ให้ล่องเก่าสุบถ่องไฟดังมือท่าปี
1: เก่าล่องปันตั้งเวียนเสียงกีตั้งเมียปวดดวงเสียหน้าปีเก่าป้าเข้าเจมเบิ้งเปิ้นเผียวป่วงเจียวมา
0: ดวงเฮาอยู่ขัน
1: ใจเสียงเฮวกะลอยลอย
4: ใจเสียงเฮววันพวกคำมอร่างป้าหันบ้านโกนคำในเฮาก็หลุดล้วนเรื่อยลอยอะป้อ
3: ดื้อเด้อดื้อเด้อกับผู้ตัวไม่เข้าตั้งเจ้าอ่ะ
0: ส่งเคยเสียงดื้อมอย

0: โอ้เข้าอยู่แล้วถงนั่นส่งเคยซิงกินนะเก่ากับฟันไม่มาเห็ดถิงร้อนเท่าขัน
1: อ๋อเป็นปีร้างหูเข้ามาฮักมีดูเขี้ยวมีผักส้มเตะยังมีเลือดแห้งตำขาหวานเตี้ยใจเสียงเฮวมากินเบอร์ไก่ตัวเปลี่ยนใจเสียงเฮวมวนหมันเขาจังได้กินข้าวผักหวานโหดี
2: ไปทานข้าวมาลำไส้ที่ตกใส่เลยหูเข้าอ่ะ
3: ดึกดิ่งดิ่งขึ้นเอ้ยดีสองบ่าวดันโป้ร้อนดีร้อนหวานเสียงเฮียวกำเดิงใจเยี่ยมถังไฟหึ่งบุบส่วงกำเดิงเห็นเยี่ยมเดินไหวฟ้าเลี้ยงต่วงกุนซ้อนเจอจับสายโคยังดับด้วนส่วนจุ
0: เสียงดีกำเลยเมื่อยสังไงมือตึกปั่นเวียนยีหลอดหรือกุ้งสีว่าหางก้อยตุ้ยจูเก้าเดินอยู่จุกส้มท่าปี

0: 挂破脸的三家长，上后等儿女们双胞背不疼来慢来问。今日后生把疼到这边地人，专门本地莫好人下疼很早啥体噶？
1: 姐姐，妈喝着来多喝咖啡哩哩。
2: 哇，妈好！
1: 侬侬，你人嘛，莫不偷米三家长。都到这到货，都甭改马哈，还赚点哈。
3: 滚货二老爹，米破唔鼓掌啊！提娃杀家长过米，改娃家人很难，输地是来往。
1: 家门特开过，莫走多娃妈咧。别什么混地叻，跟看变笨，冇人地叻，很滚都没有了，都来哈个。
3: 输把来货上马，心里好认很呀。
1: 家里，阿华们不偷认呢？
2: 冇不偷，认哈咧。
3: 哦，你呀，你呀，呵，来这边杀鸭仗啊，输输要嘞。
2: 哦，杀鸭仗来过来银盆哇，咱背包来喊，见客滴滴，
1: 见面盆香杀鸭白，俺老皮龙咱们该粉昂的呢。
4: 那张边红发表客，特奔香宁皮郎啊。
0: 上后等儿女们双胞叻的杀鸭仗呀，趁中龙中人，制作完跟刘外很不，乖好很久熬本本当，内红色冷暗，乖娃，龙当按他好的巴拉人身边去来，
5: 比龙好当来，按今个当来团做来，变成光波上后，整人类无类好心怀疼痛，阿庆博的马。เขาช้ำจังกับปล่อยเหอตั้งหลายถ่อมเทียงป้าเตอร์สำหรับปีร้องเขามาถ่อมขามองดีถ่อมนี้นั่นของเดิม

야, 무도 나로 나 못컨 대고 전통감 컨 아이 증포 뿜가페 머릿 멍어이 아이 못컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我爱唔看。

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不干，我爱么宽热。

中华民族的儿女啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。

0: 宰相后，无如头的，无如地界，当然让美夫人当心盘海狗，乱毒热锅，再搞让人好死害，咱拍干，不上喊着，比娃无害碰着地狠，醒来害莫上不歪，再多暗八道，皮先红哎，先多容着好想要反驳，他们反喊搞乱来毒团喊家。很快外舅妈记着。
1: 哦呀，每本不地妈合搞啥，某主鬼拉稀拉忙住哎，上光片。
0: 哦，咪，搞六人黑家头，怪地正帅都拿波咪好家当横，转下波咪一路灭的，被吓惨很。
1: 呀。คือเป็นดังยิ่งเปิ้นยังเท่าหูข่าวเอิญโปเปิ้นไหลจังเฮ่ยเสียงจูรูเก่าเป็นเฮิร์นแอ่เปิ้นหงเฮิร์นหนงหูคำมียังโบเสียงโบคำโปจังขาเฮ่ยเสียงเก่ากาเปิ้นกำเห็ดจุ่มเดียคำเมจ่าไปเงอพีพาไถเครื่องเสือเฮียนเจียวเมือไก่แ
0: อ่กำมันมีเสียงมีคำเทียนอุกจ่าเก่าลูกยังไม่เจอจะป่าสิได้กำมันโหเสียงอีกโหคำเก่าลูกยังกะอ่างสีกำเข้าอิง
2: มือจุ่มจู่ตัวที่ขาปันหักมือเข้มเข้าตัวที่ขาปันข้าง

0: 祥林不让落笔问都义行舍双山让鱼落带母本乖带我行盘海国不迷地哭เอามันขาเหอคุณหูคำกายาเขาเอามันขังตีดาหูไว้สิงให้สิงห้องปุ้มถัดสีจำ
1: ใจเสียงเฮียวมาสู่อินเทอร์ไอมากบสังอำขึ้นมา
2: คุณหูคำมา
3: เบยจังตับห้องกาวไห่ไม่ให้ก็ยังได้หันเหมาเสียงเฮียวมือหลวงผู้ใดเข้าถึงปืนไฟเสือปึงดวงเดิงคุณเบิ่งเผยยังหัดบ้าเขียงเกาเจ้าอยากซ้ำเติมฟ้าปุ่นที่ป่าเผยยังปุ่นเกาตันศิกษาหรือข้ามก๋วยสูบมือจูข้ามเกาเหตุเฮียแกเกาที่เหมือเหตุล่างเบิ่งปึงจุ่มอุกจากเงินข้ามปงจะลึกหลวงคือปงจะมือตื้อปวามถ่อมข้ามเกา
0: ถ่อมจู่ข้ามขุนหูข้ามยาเสียงเดียงเข้าเจอก้อยหิจื้อหิ่งตุกาจังเปลี่ยนผู้ดูตื้อเปียงยาจึ้งมือจึ้งจำเฮ่อเสียงเฮี้ยวมาขึ้นกำในมันจังเหตุหางจุ่มมาข้ามดีข้ามหวานตันตุ
1: ขุนหูข้ามผู้เปลี่ยนเจ้าเมื่อเจ้าจะไปไม่ค่ะเก่าข้าพอได้เข้าหูมาตู้ตีกูวันก้าฝาเจ้าค่ะก้อยว่า
3: อ๋อก้อยว่าที่สัง
1: เปิ่นว่าเดินสิได้10สิยังเจอวันดีเขียนเป็นวันให้วันจำฝ่าคุ้มผีดั่นเพชรถึงเบอร์เดินค้ำได้27บาโตจังเป็นวันเฮาวันซาโฮมโกหึงเจ้าค่ะถึงนั้นอาสักจังตีทุนปากปีด้านตายจังเป็นโผดีมีเปี้ยงขวดเจอหมายตู่เท่าค่ะ
3: อ๋อมือลองเขียนจังยิ้มไกลไปเจ้าดีอ่ะเจ้าจูค้ำไปเอาวันแขกสุดกากันหนัง
0: เพียเธอขุนหูคำสุดวันแขกยะเสียงดิ่งก้อยมองเธอปีขุนเปียงเจียวหดเธอปู่ได้ดวดสันพี่เสียงเฮวยกำในเบิ้งจังอยู่ดีเถอะ
4: ตีลุงเตียดใบยอม้าหลังเนื้อมอยกินน้ำขันเนี้ย
5: อ๋อกาลิกคำตันเขาก็เนื้อมอยกินข้าวผอยไทยเอาปะ
2: หรือเนี่ยใจฉันเฮียวเขายังมีหลายวันจังแผ่วเฮิน
5: ยังมีเคยเสียวันหนึ่งปะ
4: อ๋อใจเหมาก้อยมันจะเป็นเหมาเสียงเฮียวด้านหนาว
5: อ๋อใจข่าวมีลองตั้งสังข่าปีละ
4: อ๋อตีเจอก้อยเป็นจื้อถมกันก่อมวูในยินปืนหงว่าลูกสาวซาเทล้างดิ่งเสียงซ้อยโจขุนหูข้ามหิมเอากะล้างขำท่านให้ให้ห้องห้องขาใจเสียงเฮียวไหลว่า
2: ใจเสียงเฮียวเขาโดดขึ้นกับผายผาย
5: ใจเขาเบียกซ้ำจินนวลก็จะสัวมันเผียวกับผายผายกะกะ
0: ได้ยินคำหงว่าดังเด่งเสียงซ้อยโจ้ขุนหูคำหิมเอากะได้อะเสียงเฮียวถันตุกเจอตั้งเฮียงก้อยเข้าหิดถาบดึงบินขึ้นเบื้องกะเฮาหู้ได้ดวงตี้หมันผายผายเขาสามปีรองอ่อนกันไปตั้งขึ้นตั้งวันข้าวตั้งไก่เจ้าเห็ดจิ้วตันเต่าหด
2: นั่นใช้เสียงหิวขอปอกบ้า
4: โอ้ใช้เสียงหิวมาใช้เสียงหิวมาใช้เสียงหิวไปจ้ามา
6: อย่าปอกบ้าเอา
5: เสียงหิวปอกบ้าอ๋อปอกบ้าขาวนุ่งเขาป้าเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาปีรองตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซา
7: อยู่ดีอยู่
5: ดี
4: โอ้ท่านป้าได้คืนครูมาหนำให้อ่ะยังมีสันก้าจ้างเลยอ่ะ
5: สันก้าจ้างเก่าปูเท่าเข้าไข่ยำหม่อนปลาได้หู้ได้หันอันนาปีนเหื่อย
4: โอ้โอ้ห่างนี่เด้อ
5: คือว่าคือว่า
4: ก้อยสิละสิเสียงนี
3: ่ที่สังเสียงนี
2: ่ปีนหูข้ามีโมกะเจอติเจอเอาเฮ้ยสุยังยำได้จังปวกบ้า
3: อยู่เถอะไอ้ปีขึ้นเงินกว่าจำปวกหูเจอถึงเขาหมอนหูกว่าจังหันเงาปีปวกบ้านกว่าจังหันคำตุยเถอะกว่าปูเป็นบวกบางกำขุนเศร้าสาวตั้งเว้งปืนอยู่กูโก้กว่ามีเขาหมอนหูเกาหายเว้าสาวตั้งมันปืนอยู่กูก้น
8: กวยมีเสียงตามุ่นเก่าผากห้องปีนี้ก็เกายังฟูที่ได้กู้โคศึกขาฟันคือเหมาไรขึ้นปอกเกายังจู้เกาที่ยงศึกเตียกอาบูเอาปอก
9: จ้าเสียงหิวตีเหตุเปิดตัวเปียกซ้ำเข้าห้างมีห้างสื่อก็ร่วงใจที่กา
2: เจอคุณหงคำเบิกกูได้ปู่หิดกุ้นเขาไหลตุกข้าตั้งหลายปู่เจอฟดเจอหึงตั้งเจ้าอ่ะ
10: ถ้าเสียงเยวก็สมมติว่าคำพูดเดิมตูติชัวมาก
9: ะตึกเขาวิ่งหูคำกะเฮียมซัดถึงตื้อได้
8: ถ้า

0: ูนูคำบิสึกนำร้ายไปเอากูนเอาเลยซุ่มจู่เอาหนูเข้าเจอเปียงยา
1: เจ้าล่างหูหนูคำเอกอวนกูนกล้ามาถามดังอมเอามั่นตอนผลพี่ค่ะ
2: เจ้าล่างพังคือปีนกูนก้าป้าได้ขึงคู่ดีมาให้ล่างเขาค่ะ
3: ส่งคือปีน
2: ปีนขึงคู่ดีลายๆค่ะล้างทีมค่ะเลย
0: ปีเมื่อเจอไหวฝ่ากว้างกลางกึ่งดังดักให้คำเก่าดูด้วยฟังบุญยิบสังวาตั้งเพียงสองห้ายังตื่นเหมือนเพียงผ้าตื่นกี่ดักให้ร่องเก่าหมายฝากให้เก่าปีงินกำสังวาร่องเก่ายังตื่นไหวสึงมันเสียจ่าตั้งเพียงถึงเบอร์บอกหายสายเมืองแดงได้คอย
3: ใจเสียงเฮ้
4: เสียงหลิงยิ้มผัดได้อันเสียงหิ้วเตี้ยมมาดันท่านจู่มอดำตาปูดูดูไหลไหลซำเตี้ยมขึ้นเหอสองบ่าวเหตุขันผายเอาปวก
1: จ้าเสียงหิ้วกะดิเขาปวกบ
2: ่อ๋อลงสองขาจับปวยอ่ะปีนไง
1: จ้าเสียงหิ้วจีเสียงหลิงเหอไล่มา
2: อ๋ออันนั้น
3: ใจเสียงหิ้วเบิ้งสังอ่ำขันเจียวไหวปวกจู่เหอเกาดวงถ้าเติ้งบวกข้างไหนบอกเจอเก่าดวงขัดเปียดคู่เสียจ่าสวงฮะเปื่ออันยังหือเดือข้ามปูลาป้าติกจับดวงให้กูเบอร์เมางินหันก้อยม่วงย้ำขึ้นตื่นนอนฟันคอยเจ้าเบอร์ขุนตักป่วยเด็ดเจียวขันจ่าล่ะจ่าเฮาเก่าดวงลุกดังท่าม่วงหึงสังบาปีเก่าเหตุจังเจอรันมาดวงเบอร์ตักป่วยถือคู่ผัดจันก้าสิงจุ
2: กาดิคำตัน
5: โอ้
2: ขันเดิงดุบเสือ
4: คนตั้งไหนพร้อมเสียงปิ้งปากเอากันวาป้ากันปินบ่าวว่าเจ้ากลางอีกบูเสือจิมตั้งก้นไห้ก้นดาป้ากันเถ่าปินคือดูขวัญเสือหลงไปอย่าสามวันมาถึงเด้าดวงถี่ก็จำเบี้ยงหูคำนั้นกาดิเฮาเสียงหิ้วอ่อนสืบเบียบท่าเด้อดวงใบนั้นมันดังคำตันเสียงกาดักดวมฮับดังดิ่งเสียงสร้อย
1: เราเจ้าคำค่ะล่างล่าง
2: ตีสัง
1: ล่างจู่เปิ้นลักไปค่ะ
2: เฮาสู้ไปโหสู้เหตุหรือปะกำไรสู้โลจอมเก่ากันดึบติ่งกำเนียวเผาไปกูตายป้อมหิมในล่างขึ้นมาเก่าตีเตี๋ยผู้สูงวักเชิด
4: คนหูคำสี่จ้างเท่าวันเสือกมันดึบติ่งออกเวงมาเสือกเสียงเฮี้ยวปุ้มแบบท่าไว้ตั้งเจ้ากำในผู้หนังสือไฟพวงออกรุ่มหนังกันโหบกาจู้เสือกหูคำฟันกะฟันมาเสือโขค้ำกำควงตายกำควงไปปูห่างเปียกะห่างมันขุนโขค้ำอวนในก้นจอมหนายโกไปเข้าเด้อรวยเล้อเถินกะจู้จ้องยาซิเสียงหิ้วกูอวนเสือกดึบฟันถึงไทมะ
2: แกนั่นเขาไปออกของป้าอะไรมาซะ
6: ไปของเรือ
2: กาติดเขาทางกา
6: ไปของเรือกา
1: ขุนเสียงหิ้ว
2: อ๋อห้ามเจ้าอะไรต้องอะไรตื่นข้า
1: ขุนเสียงหิ้วเออสึกเมื่อเศร้าแย่ถ่วงเก่าพาดเออสูเดียว
2: อยากเจอเมื่อเจ้าพาดเออซื่อๆมานมานค่ะ
4: ถ่วงเจ้าสั่งจาซีพาดเธอหยาขนหูค้ำก็จังจังดังหือหงื่อหงาขึ้นตั้งซุ่มเสกซ้ำซุ่มดังไอล่ะสามขนตั้งดังปวกขึ้นตั้งอิงถ่วงอ่อนเอาฝงเสกตึกปี้ได้ไหวปวกจื้อหว่องเสียนตั้งสี่เจียงเปียดหน้าพร้อมกูป้าหงจอดไหลเบื้องกุนเสียนยิ้มจมขุนเสียงดังเปียงหอดถึงเครื่องจีกันโหเสกกาเด็กเอกคำตันตัวบาบี้ตั้งดังสาวจ้อยเจอปั้นเกียกตุตั้งไหนจุ้มเจอเฮอร์ควบกูสามเบาสามดังเห็นตันวันเดียวเขียกภูมิสร้างปวงเฮอร์ตั้งเตียงเลี้ยงเสือขุนเผอร่างมันเดียนหักเฮียงเฮียงเจียดจังมันจังเหมือนปึงเดือนอยู่ฝ้าฮือร่อนบุ้นติ่ม

把山也没着，也就。

Pour ma vie, pour ce dit, ne tout est.

Yeah.

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正破嘎天五千尺贵
2: 当代十三分呐，
3: 李苏五色夫
4: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局翻拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索。
6: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาเป็นด้านคำเขาเสียงคับเสียงโซบอกนี่ผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับความหาความเปลี่ยงคับฝันดินมนจำกันในกำคับคับว่าเสียงติ๋งเสียงก้องเนียนหนหน่อออกมาเถาะดอนยิ่งใจเห่าออกมาเลาะออกมาหนังกันเขามาฝันดินมนจำกันเฮามาฝันลาวงคว้องไต่หือน้องเดใจหักเปลี่ยงกันไปตั้งโจ

ไว้ฟังกำครับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวางถาน้องนั่งแซงหล่ามาฮะในกำครับครับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวตองเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวางถาม้วงอยู่กุนเดียวเดี๋ยววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาตัวใจปีไหลกะกวางถาน้องแซงหล่ามาฮะ

好了，这一期的云南新闻地理就为您介绍到这儿。您还可以关注我的微信公众号、微博 Radio 李丹，跟着李丹走云南。

万物因有水而生生不息，珍惜每一滴水，共建美好明天。

0: ียงหลิงปูดังลูกปีกอ้วนตูงีขังเสิร์ซ่องสันจังหือดอดได้บื้อเปินก้อยได้ออกเสียงผันให้กบปูมีติคู่เอามันขาเห่อขนหูค้ำกายะเขาเอามันขังตีด้าหูไว้เสียงให้เสียงห้องปุ้มถัดสีจำ
1: ใจเสียงเฮียวมาสู่อินเทอร์
2: คุณหนูข้ามา
3: เบยจังตับห้องกาวให้ไม่ให้ก็จังได้หันเบาเสียงเฮียวเบยหลู่หูได้เข้าถึงปืนไฟเสือปึงดวงเดิงคุณเบิ่งเผยจังหัดบ้าเขียงเกาเจ้าอยากซ้ำเตอร์ฟาปุ่นที่ป่าเผยจังปุ่นเกาตันซิกซ่าหรือข้ามก๋วยสูบเบยจู้ข้ามเกาเหตุเฮียแกเกาที่เฮาเบยเหตุล่างเบิ่งปึงจุ่มอุกจากเงินข้ามปงจะลึกหลวงคือปงจังเมื่อตี้ปวามถ่อมข้ามเก่า
0: ถ่อมโจข้ามขุนหูข้ามยาเสียงเดียงข้าเจอก้อยหิจื้อหิงตุกาจังเปลี่ยนผู้ดูตื้อเปียงยาจึงมือจึงจำให้เสียงเฮี้ยวมาขึ้นกำในมันจังเหตุหางจุ่มมาข้ามดีข้ามหวานตันตุ
1: ขุนหูข้ามปู่เปลี่ยนเจ้าเมื่อเจ้าจะไปไม่ค่ะเก่าข้าพอได้เข้าหูมาตู้ดีกูวันก้าฝาเจ้าค่ะก้อยว่า
3: อ๋อก้อยว่าที่ฉัน
1: เปิ่นว่าเดินสีได้สิบสี่ยังเจอวันดีเขียนเป็นวันให้วันจำฝ่าคุ้มผีดันเพชรถึงเบอร์เดินค้ำได้สาวเจ็ดบ้าโตจังเป็นวันน่าวันซาโฮมโกหึงเจ้าค่ะถึงนั้นอาศักจังตีทุนปากปีด้านตายจังเป็นโผดีมีเปี้ยงขวดเจอหมายตู่เท่าค่ะ
3: อ๋อเมื่อลองเขียนจังยิ้มไกลไปเจ้าเดียวเจ้าจูข้ามไปเอาวันแขกสุดกากันหนัง
0: เพียเธอขุนหูคำสุดวันแขกยะเสียงดิ่งก้อยมองเธอปีขุนเปียงเจียวหอดเธอปูได้ดวดสันพี่เสียงเฮวยกำในไม่ต้องอยู่ดีเถอะไอ
4: ้ตีลุงเตียดใบยอม้าหลังเนื้อมอยกินน้ำขันเนี้ย
5: โอ้
6: จาริกคำตันเขาก็ลือบอยกินข้าวผอยไทยเอาปะ
5: ลือเด้อใจฉังเฮียวเขายังมีหลายวันจังแผ่วเฮิน
6: ยังมีเคยเสียวันหนึ่งปะ
4: อ๋อใจเหมาก้อยเมื่อเจ้าเป็นเหมาเสียงเฮียวด้านหนาว
6: อ๋อใจข่าวไม่ต้องตั้งสังข่าปีละ
4: อ๋อตีเจ้าก้อยเป็นจื้อถมกันก่อมวูนั่งยินปืนหงบาลูกสาวซาเทล้างดิ่งเสียงสร้อยโจขุนหูข้ามหิมเอากะล้างหงคำถันให้ให้ห้องห้องขาใจเสียงเฮียวไหลว่า
5: ใจเสียงเฮียวเขาโดดขึ้นกะผายผาย
6: จะเอาเปียกซ้ำจินนอนก็จะสัวมันเผียวกะผายผายกะกะ
0: ได้ยินข้ามหงว่าล้างดิ่งเสียงสร้อยโจขุนหูข้ามหิมเอากะได้ยะเสียงเฮียวถันตกเจอตั้งเฮียงก้อยเข่าหิดถาบดึงบินขึ้นเบื้องกะเฮาหู้ได้ดวงตี้หมั่นผายผายเขาสามปีรองอ่อนกันไปตั้งขึ้นตั้งวันข้าวตั้งไก่เจ้าเห็ดจิ้วตั้นเต้าหอด
5: นั่นจ๋าเสียงหิวขอปอกบ่า
4: โอ้จ๋าเสียงหิวมาจ๋าเสียงหิวมาจ๋าเสียงหิวไปจ้ามา
7: อย่าปอกบ่าเอา
5: เสียงหิวปอกบ่า
6: โอ้ปอกบ่าค่ะนุ่งเขาป่าเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาปีรองตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซา
8: อยู่ดีอยู่
9: ดี
4: ฉันป้าได้คืนครูมาหนำให้อ่ะยังมีสันก้าจ้างเลยอ่ะ
5: สันก้าจ้างเก่าปูเท่าเข้าไข่ยำหม่อนป้าได้หู้ได้หันอันนาปีนเหื่อย
4: โอ้โอ้ห่างนี่เด้อค่ะกวยสิละสีเสียงนี
6: ่ที่สังเสียงนี
5: ่ปีนหูข้ามีโมกะเจอติเจอเอาเฮ้ยสวยอย่างยำได้จังปวกบ้า
3: อยู่เถอะไอ้ปีขึ้นเงินกว่าจังปวกหุบเจอถึงเขาหมอนหูกว่าจังหันเงาปีปวกบ้านกว่าจังหันคำตุยเถอะกว่าปูเป็นบวกบางกำขุนเศร้าสาวตั้งเวงปืนอยู่กูโก้กว่ามีเขาหมอนหูเกาหายว้าสาวตั้งมันปืนอยู่กูก้นกว่ามีเสียงตามุ่นเกาผากห้อง
9: 便是我高阳父，伫来顾好食下饭，和毛来很薄高阳猪，到底总是爹阿母阿伯。
6: 咋想有？第一不多啊，别上好行米行水果，乱猜的噶。
2: 这，混混看不过来，不晓得官和侯来督下，等来不就佛就兄当招啊。
10: 咋想有？我是没法看好人，都得做嘛。
6: 哥，等好兵好看。家乡杀团得来，
9: 他喊，胡奴喊比食难来，不要过脑来送走，好路黑着病呀。
2: 走浪，胡奴喊和高安官家马谈浪，暗暗慢端盆皮卡。
6: 走浪，旁河边官家，把来很苦地马和浪好卡。
1: 从河边，
6: 边很苦地来来卡，浪见卡嘞，在想和浪去把来卡。
9: 比摩在外发光港更大，那个看高路对方门业，上把当边上下将得门偏怕得机，那个乱高买发个高比银金，上把乱高将得外省门接扎当边，听摩莫海晒门亮内坏。
1: 在想了，
0: 想令银帕带按想休点马人。ท่านโจมาดำตาโปดูดูไหลไหลซำเตี้ยมขึ้นเฮาสองบ่าวเหตุขันผายเอาปวก
2: จ้าเสียงเฮียวกาดิเขาปวกบ
9: ่อ๋อลงสองขาจับบ่อยอ่ะปีนเฮ้ย
6: จ้าเสียงเฮียวจีเสียงดิ่งเฮาไล่มา
9: อ๋ออันนั้น
1: จ้าเสียงเฮียวเบิ่งสังอ่ำขันเจียวไหวปวกจูเฮาเกาดวงถ้าเติ้งบวกข้ามไหนบ่าวเจอเก่าดวงขาดเปียดคู่เสียจ่าสองฮะเปื่ออันยังหือเดือข้ามปูลาป้าติกจับดวงให้กูเบื่อเมางินหันก้อยม่วงย้ำขึ้นตื่นนอนฟันควายเจ้าเมื่อขุนตักป่วยเด็ดเจียวขันจ่าละจ่าเฮาเก่าดวงลุกดังท่าม่วงหึงสังว่าปีเก่าเห็ดจึงเจอลั่นมาดวงเบื่อตักป่วยถือคู่ผ่านจันกะสิงโจ
9: กาดิคำตัน
6: โอ้
9: ขันเดิงดุบเสก
0: คนตั้งไหนพ่อมเสียงปิ้งปากเอากันบาป้ากันบินบ่าววาเจ้ากลางอีกบูเซอร์เทียมตั้งก้นไห่ก้นดาป้ากันเถ่าปินคือดูควันเสือกหลงไปอย่าสามวันบ้าถึงดาวดวงถี่ก็จำเบี้ยงหูคำนั้นกาเด็กเฮาเสียงเฮียวอวนสืบเบียบท่าเด้อดวงใบนั้นมันดังคำตันเชียงกะดักดวมฮับดังเหลี่ยงเสียงสร้อย
2: เราเจ้าคำค่ะล่างล่าง
9: ตีสัง
2: ล่างจูบเป็นลักไปค่ะ
9: อืมเฮาสูบไปโหสูบเหตุหรือไปอ่ะกำไรสูบโลจ้อมเก่ากันดึบติ่งกำแนวเผาไปกูตายป้อมหิมในล่างขึ้นมา高地跌破树，我是。
0: 昏乎乎，四张头，弯色门，ดึบ ติ่ง ออก เบี้ยง มา。เสือก เสียง เฮียว ปุ้ม เหยียบ ท่า ไว้ ตั้ง เจ้า。กำใน ผู้ หลัง สื่อ ไฟ พวง ออก ซุ่ม หนัง กัน โหบ กา จู้ เสือก หู ค้ำฟันกะฟันมาเสือโหค่ำกำควงตายกำควงไปปูห่างเปียกะห่างมันขุนโหค่ำกวนในก้นจอมหลายโก้ไปเข้าเด้อรวยเล้อเถินกะจู้จ้องยาสิเสียงหิ้วโก้วันเสือกดึบฟันถึงไทมะ
6: แกนั่นเขาไปออกปลาอะไรมาซะไปหูเรื่องติดเขาทางกะ
9: ไปหูเรื่องกะ
2: ขุนเสียงหิ้ว
9: อ๋อหาหมอเจ้าไรต้องไรตื่นข้า
2: ขุนเสียงหิ้วเอาสึกเมื่อเศร้าแย่ถ่อมเก่าพาเธอสูเดียว
9: อ๋ออยากเจอเมื่อเจ้าพาเธอซื่อๆมันมันค่ะ
0: ถ่อมเจ้าสั่งจาซีพาเธอยาขนหูค้ำก็ยังจังดังหือหือหงาขึ้นตั้งซุ้มเสือกซ้ำซุ้มดังไอล่ะสามขนตั้งดังปวกขึ้นตั้งอิงถ่อม อ่อนเอาฝงเสิร์ตเติกปี้ได้ไหวปวกจื้ออ่องเสียนตั้งสี่เสียงเปียดหน้าพร้อมกูป้าหงจอดไหลเบื้องคนเสียนยินจมขนเสียงดังเปียงหอดถึงเครื่องจีกังโหเสิร์ตกาเด็กเอกคำตันตัวบาบี้ตั้งดังสาวจ้อยเจอปั้นเกียกตุตั้งไหนจุ้มเจอเฮอร์ควบกูสามเบาสามดังเห็นตันวันเดียวเขียกภูมิสร้างปวงเฮอร์ตั้งเตียงเลี้ยงเสือขุนเผลอร่างมันเดียนหักเฮี้ยงเฮี้ยงเจียดจังมันจังเหมือนปึงเดินอยู่ฝ้าฮือร่อนบุญเตียมเสือส่องเลี้ยงปึงเหตุโก้สี่เอ้ยกันโก้กึ่งมีจางหักเลี่ยนเจอตู่เสือสั้นจังดักเหมือนปึงกลางหาวเก้าขาวเลี้ยงปึงดังสายวัดอ่ำบวช
11: อันจิมเก้ตั้งไหนถ่อมโชคไรเป็นจึงกวางโป่เฉียงหิวจึงหลังไรเมื่อไรเขาปล่อยเมียนตั้งเมียนเอาป้าเตอร์สภาพถ่อมขามองไหลคือ

0: 阿们那尼，咋打来火水呗？咱们咋打来火水呗？我们哪能来火嘞？
1: 我不爱，只就我离马子世界，我离世界呢。

Ne tu es

Yeah.

0: 那那什么，弟弟托马瓜，历史百十百五拍马，有意义我，七百七我，拉古的百十，二十木瓜百六五十拍马马蹄瓜吃的那个啊，啊就是有历史百十，有意七百七我，二十木瓜百六五十的，日子啊比那六个爹妈不多些，我农家小木瓜比百个我，一口拍马什么年老怕糊弄啊。阿姆提托台这路子来回来。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破嘎天先出轨。
5: 当代十三班呐。
6: 李苏姆师傅。
7: 广播行代邓红。
1: 不同的语言。传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
8: 甘美国家甘罗黑靠顶门广播局放拉萨马武汉帕萨中华开放甘合甘索
9: ภาษาดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาบินด้านคำเขาเสียงขับเสียงโซบองนี่ผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับความหาความเปลี่ยงขับฝันดินมนจำกันในกำคับคับว่าเสียงติ๋งเสียงกว้องเงียนหนหน่อออกมาเถาะร้อนยิ่งใจเห่าออกมาเลาะออกมาหนังกันเฮามาฝันดินมนจำกันเฮามาฝันลาวงคว้างไต่หือนองเดใจหักเปลี่ยงกันไปตั้งโจ

มานี่ก้อยฟังกำคับส้นหลอกใหม่กว่าจัดน้ำเตี๋ยหน่อยามเมื่อสองเห่าแอวมนแอบกันเห่าแอวจอมกันที่ส้นหลอกใหม่หอมไม้ไอ้หอมมวนดอกใหม่เมียงผึ่งบินจอมก็มวนดอกใหม่กาบเบอร์บินไกลกว่าน้ำเตี๋ยหน่อ

ไปฟังกำครับนังอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนังแซงหล่ามาฮะในกำครับครับว่าคืนนี้ใจนังอยู่หิมน้องนังผัวต้องเล่าใส่เฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม้องอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาตัวใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

0: Gjagu si gudamaci.
1: Mo guagu damaci. Nasa tegua, zini wa.

pas, jamais moi, Joe.

0: 们那里是啊，打来火水杯，是啊，们是啊，打来火水杯，我们拿来喝来。
1: 我不爱，只就我里没自私的，我里是真的。我可没得你那种。

Ne tu

0: горы, небо не было, да.
1: Кто хочет попойте,
0: не,
1: кто хочет попойте,

0: 铁丝都划破裂，
1: 铁链也划破裂，
0: 我是四面四的破
1: 裂，我是你不用怕，
0: 四的一破不裂。